0: อะไรกันนะนันดีมานี่ฮะด้วยตําเบนปาน
1: เย็นดานไป
0: เอ๊ะไม่รู้ตลอดยังตาสัวรีงี้เลยบัก
1: เต้นเ
0: มื่อติดปัตตานารันตําเบนปานยินลานตําเบนปาน
1: เย็นดานไป
0: กันดีอาลาสายโอกะกระสันลิดบ่ม
1: มา
0: อีตังกันลงบ่อังกะกะ
1: ลงลาเล
0: อีกันในสักมางกันละมาตรงลันในสักเปะโย

0: ปัตตมนังนิหานีนังบาเฮบาฮิน
1: ดีนองเ
0: ดงดันลาเอนิฮะพุติปัตติง
1: ฮันมาเต
0: นาเอกาลงตุลิบีลงบาลันบาต
1: อเล
0: เบลอันกี้ยาการะเกปุ่นนมานิบาลันบาต
1: โตเลเ
0: รนาบูอามิโตยามาลาปติง
1: งานมาเต
0: ชายกูเลและนาควีปันแบกตาม
1: ังโนเร
0: แมงเอลันโดโบอาควาเริงเฮ
1: ปโบตาเบ
0: สักควีมีอันอารันนิบาลันบาต
1: ตา
0: ติดินะเกลงกันนะพาลำลาองดิมาด
1: ังตั้งโปเด
0: ดิมันโฮมันอยู่ลง